สวัสดีครับแฟนๆรายการสยามเมืองยิ้มที่รักและก็คิดถึงนะครับแล้วก็เช่นเคยครับผมสวัสดีมายังดร.บังออนด้วยเช่นกันครับวันนี้เพิ่งเดินทางกลับไปเมืองไทยหลังจากที่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ ที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็โอ้โหเวลามันเร็วซะเหลือเกินเนาะไม่กี่วันก็กลับไปละนะครับก็ยังเจอกันเหมือนเดิมครับในเสาร์ที่22นะฮะเสาร์นี้ก็ถือว่าเป็นเสาร์ที่4ของสัปดาห์นะครับเพราะว่าเดือนนี้เรามีถึง5เสาร์ด้วยกันนะโชคดีมากๆเลยครับเดี๋ยวเสาร์หน้าเราก็จะมีการออนแอร์อีกครั้งนึงนะครับนะครับช่วงนี้เราก็มาทักทายกันฮะในช่วงเดือนของวันแม่นะครับซึ่งเดือนนี้เราก็มีน้องๆ นะครับขอเพลงHappy Birthday มาเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ก็มีเช่นกันครับเพลงวันเกิดที่ขอมานะครับแล้วก็เพลงในช่วงของเดือนแม่นะเดือนแห่งวันแม่นะครับก็มีขอมาด้วยเช่นกันนะครับสำหรับเพลงแรกนะครับเป็นบทเพลงผู้หญิงคนนี้ชื่อแม่นะครับจากคุณฮอลิเดย์นะครับขอมานะครับนี่เป็นน้องใหม่นะครับแล้วก็อีกเพลงคือห้องนอนนะครับหลายเพลงหนึ่งเป็น Hello Mama นะครับของคุณลิซ่าคิทเช่นลอวูนะครับขอมาด้วยเช่นกันเป็นเพลงของวันแม่นะครับสองเพลงนะครับอีกเพลงนึงก็คือเขามัตรีนะครับอันนี้จากน้องกิฟสาวก้นครัวลอวูนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเลยครับ

ครับก็เป็นบทเพลงเพราะๆนะครับหลายๆคนก็คงจะน้ำตาไหลกันบ้างนะครับก็เป็นเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งมากนะครับโดยเฉพาะวันแม่ที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านก็คงจะได้ส่งกำลังใจให้คุณแม่นะครับส่งความรักให้คุณแม่นะครับหรือโทรศัพท์ไปพูดคุยกับคุณแม่หรือโทรไลน์ Facebook นะได้เห็นหน้าเห็นตากันเนาะนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรทำมากๆเลยนะครับเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนนะถือปฏิบัติกันมานะครับเป็นแม่นะฮะเอาละมาดูจดหมายกันบ้างครับในช่วงนี้เรามีจดหมายเยอะแยะเลยนะฮะผมก็เอามาตอบ10ฉบับนะครับโดยเฉพาะฉบับแรกนี่เป็นของคุณฮอลิเดย์นะครับก็เขียนมาเป็นฉบับแรกนะฮะวาดรูปการ์ตูนมาน่าสงสารเลยนั่งมือเท้าคางแล้วก็มีแมวนั่งข้างๆแมวสีส้มด้วยนะครับคงจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าถ้าก็ต้นไม้ที่เหี่ยวเฉานะครับเอาละครับไม่ต้องเหี่ยวเฉาแล้วครับผมจัดเพลงให้แล้วนะครับแล้วก็เป็นบทเพลงผู้หญิงคนนี้ชื่อแม่นะครับความหมายดีมากเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับน้องใหม่ยินดีต้อนรับนะครับคุณฮอลิเดย์หรือเรียกว่าคุณเดย์ก็ได้นะครับส่วนฉบับที่2นี่ครับเป็นของคุณกิฟซี่จากสาวก้นครัวลาวูนะครับนี่ก็วาดรูปแมวน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ยังฝากขอบคุณสถานกงสุลใหญ่นะครับที่แวะไปเยี่ยมน้องๆแล้วก็ให้กำลังใจรวมทั้งซื้อของฝากไปให้นะฮะของเครื่องใช้นะครับอันนี้ก็ขอเพิ่มด้วยครับเขามัตรีอันนี้จัดให้แล้วนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นของคุณลิซ่านะครับลิซ่านี่ก็เป็นคิทเช่นรอฟูเหมือนกันนะครับก็บอกว่าขอบคุณพี่ๆกงสุลไทยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาให้กำลังใจแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากนะครับแล้วก็พี่ๆคอยห่วงใยแล้วขอให้พี่ๆกงสุลแล้วก็พี่ๆดีเจสยามเมืองยิ้มนะครับมีความสุขในชีวิตมากๆนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ของกงสุลมีแต่คนสวยๆเลย เดี๋ยวผมจะส่งจดหมายนี้ไปให้ทางกงสุลได้อ่านด้วยนะครับบอกว่าเขาคงจะดีใจเนาะขอบคุณมากนะครับคุณลิซ่านะครับขอเพลงมาด้วยนะครับชื่อเพลง Hello Mama จัดให้แล้วนะครับของไทยทศพิษนะครับอีกฉบับนึงเป็นของคุณปุ้งนะครับคุณบุ้งนี่วาดรูปสวยมากนะครับระดับมือโปรเลยทีเดียวนะครับดอกไม้นะฮะก็บอกว่าสัปดาห์นี้ขอเพลงอนัตตานะครับโอ้โหเพลงนี้ผมฟังแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุฟังแล้วรู้สึกมีสติดีนะการใช้ชีวิตเนาะใช้ชีวิตอย่างไรจะได้น้ำตาไม่ไหลนะครับขอบคุณมากคุณพี่บุ้งนะครับอีกฉบับนึงเป็นของคุณน้องไหมเจ้าน้องไหมน้องไหมน้องไหมนะครับน้องไหมบอกว่าท้องฟ้ายังอยู่คู่กับพระจันทร์แล้วฉันล่ะจะอยู่คู่กับใครอ้าวใครนะฮะใครเอ่ย น้องไหมนี่มีกลอนเด็ดๆมาอยู่เรื่อยเลยนะครับแล้วก็ขอเพลงมาด้วยนะครับจะเก็บไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับนี่ผมจัดให้อยู่แล้วนะครับขอบคุณมากกุ๊ดไนท์น้องไหมนะครับอีกฉบับนึงนะครับเป็นของไทยใจ RG2 นะครับนี่ก็เขียนมาสวัสดีครับพี่ๆ DJ และก็แฟนรายการสยามเมืองยิ้มนะครับวันนี้เห็นเพื่อนๆเขียนจดหมายมาขอเพลงก็เลยอยากจะขอบ้างนะครับแล้วก็รบกวนพี่ DJ จ๋าช่วยหน่อยนะครับนะขอเพลงเจิดจรัสนะครับของยังโอมโอเคจัดให้แน่นอนสำหรับจดหมายขอบคุณมากเลยครับคุณใจ RG2 อีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณแอมโคราชนะครับนี่เขียนมาในซองในกันนะฮะแล้วก็เขียนหน้าซองว่าเป็นทีมโคราชตัวใหญ่มากขอบคุณมากๆเลยนะครับได้รับแล้วนะครับทั้ง2คนเลยในซองเดียวกันนะครับก็ขอเพลงมาด้วยนะครับขอเพลงอันดูของป๊อปแล้วก็อะไรคาร์ลี่บลาๆประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นร้องแบบเขาเรียกฟิชเชอริงถ้าจำไม่ผิดนะครับเพลงน่ารักมากเดี๋ยวผมจัดให้นะครับก็บอกว่ามอบให้กับหนุ่มโคราชแล้วก็สาวเชียงใหม่ทุกคนเจ้าโอ้โหที่อยู่หลังกำแพงนะครับจากแอมโคราชขอบคุณมากครับคุณแอมโคราชแล้วก็อีกฉบับนึงนะครับเป็นของน้องใหม่นะครับชื่อน้องข้าวเหนียวสแตนเลย์นะครับโอ้น่ารักมากเลยนะครับวาดรูปการ์ตูนน่ารักมากนะครับแล้วก็ขอเพลงมาด้วยนะครับชื่อเพลงหนุมานของเตศิลานะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะฉบับนี้ขอด่วนได้ไหมครับโอเคตอบให้แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ดีเจมากๆที่ช่วย
ปิดเพลงให้นะฮะช่วงนี้เหงามากเลยครับอยากขอเพลงให้ฟังให้หายเศร้าโอเคจัดให้เลยนะครับนะครับฉบับสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นของคุณมายนะครับคุณมายนี่ขอเพลงทำได้เพียงนะมอบเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับคุณเปเล่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ

ครับก็สนุกสนานกันไปนะครับกับบทเพลงที่แนะนำเข้ามานะครับช่วงนี้เราก็ขอขอบคุณรัฐบาลฮ่องกงครับที่ให้การสนับสนุนรายการสยามบางยิ้มของเรานะครับด้วยดีมาตลอดแล้วก็ขอบคุณแฟนๆรายการทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมไลฟ์สดของเราแล้วก็รับฟังนะฮะทางออนแอร์นะครับแล้วก็น้องๆหลังกำแพงทุกคนเลยนะครับที่เขียนจดหมายเข้ามาแล้วก็เนื้อความในจดหมายนี้ก็น่ารักมากเลยนะครับรวมถึงรูปภาพที่วาดมานะครับน้องๆมีความสามารถในเรื่องของการวาดรูปมากๆเลยนะครับหลายๆคนนี่ก็โอ้โหฝีไม้ลายมือไม่เบาเลยนะฮะพี่อาเทนแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจมากๆเลยนะครับน้องๆนี่ตักที่เริ่มแรกๆแล้วเขียนจดหมายเข้ามาแล้วก็หลังๆก็จะมีการแบบดีไซน์มีการเอาแล้วก็มีความเป็นอาร์ตมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้มาดูประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงนะครับวันนี้เรามี5ประกาศด้วยกันเลยนะครับประกาศแรกเป็นเรื่องของผู้ปกครองนะครับที่กำลังจะมีบุตรหลานที่อยู่ระดับอนุบาลนะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนให้ลูกหลานของท่านได้เรียนระดับประถมอนุบาลเนาะอนุบาลนะครับคือระดับ K1 นะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรนะครับ3540-6808นะครับและอีกเบอร์หนึ่งนะครับ3540-6811นะครับแล้วก็รีบๆนะครับเพราะว่าของปี27แล้วก็28เนาะก็อีกประกาศที่2นะครับสำหรับประกาศนี้ก็เป็นเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะครับก็หลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็พยายามดูแลตัวเองครับถ้ามันร้อนมากๆก็ให้อยู่ในร่มก่อนนะครับพวกกิจกรรมกลางแจ้งนี่ก็ถ้าจะจัดก็ขอให้เป็นช่วงบ่ายหรือจัดในร่มแล้วกันนะถ้าใครมีสุขภาพที่ไม่ค่อยปกตินะครับก็พยายามดูแลตัวเองนะครับใส่สวมเสื้อบางๆแล้วก็พกน้ำติดตัวไปนะถ้ารู้สึกไม่สบายก็รีบพักผ่อนแล้วก็โทรปรึกษาแพทย์ทันทีนะครับผมประกาศที่3ในวันนี้นะครับเป็นประกาศเรื่องของการจ้างงานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างครับถ้าสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามข้อตกลงไว้นะครับเราก็สามารถที่จะยกเลิกสัญญาจ้างได้ทันทีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิประโยชน์ของเรานั่นเองครับหรือหากท่านมีปัญหาอยากสอบถามนะครับก็ถามได้ที่เบอร์โทรนี้เลยนะครับ2815-2200นะครับอีกประกาศที่4ในวันนี้นะครับเป็นประกาศเกี่ยวกับสุขภาพสตรีนะครับก็เป็นเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็จะถ้าเกิดเป็นขึ้นมามันก็จะทำให้มีโอกาสที่ติดเชื้อ HIV ค่อนข้างสูงครับแล้วก็หากใครยังไม่ได้ไปตรวจสแกนนะฮะก็สามารถที่จะไปสแกนได้นะฮะโดยสามารถจองคิวได้ที่เบอร์โทร316666แล้วก็31ครับตามง่ายๆเลยครับ31แล้วก็64ตัวแล้วก็31นะครับอันนี้ก็ลองไปโทรจองดูนะครับส่วนประกาศสุดท้ายในวันนี้นะฮะก็เป็นประกาศเรื่องของครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะครับก็สามารถที่จะขอเงินกองทุนจากรัฐบาลนะฮะสำหรับกองทุนช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะครับหากท่านใดอยากจะทราบรายละเอียดนะครับก็สอบถามได้ที่เบอร์โทรนี้เลยนะครับ2558300นะครับนี่คือประกาศทั้งหมดในวันนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับมาฟังสัก2บทเพลงนะที่แนะนำเข้ามาจากคุณแอมโคราชนะครับชื่อเพลงอันดูครับผมและอีกเพลงหนึ่งจากคุณข้าวเหนียวสแตนเล่นะครับชื่อเพลงหนุมานของเตยสลาครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับ

0: ก็คงมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเวลามันเร็วมากๆเลยนะครับผมพยายามจะจัดเพลงให้เยอะๆนะครับไม่รู้จะจัดจบเพลงที่11หรือเปล่านะครับถ้าใครไม่ได้ฟังในวันนี้นะครับก็สามารถฟังย้อนหลังได้ในวันอาทิตย์นะครับเวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เนาะแล้วก็ใครจะฟังย้อนหลังก็ได้นะครับสามารถฟังย้อนหลังได้ทั้งหมดเลยนะครับใน Facebook ของเรานะครับแล้วก็ช่วงไลฟ์สดนะครับก็สามารถไปชมย้อนหลังได้นะครับใน YouTube ของเรานะครับเอาครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะต้องล่ำลากันแล้วนะครับเพราะว่าเวลาจำกัดเหลือเกินนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยฮะสำหรับน้องๆที่เขียนจดหมายเข้ามาแล้วก็แฟนๆที่ติดตามรับฟังนะฮะแล้วก็ขอบคุณดร.บังออนด้วยเช่นกันนะครับที่ทำให้รายการของเรานี้ได้มีการต่อสัญญานะครับมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนที่ทำเรื่องเอกสารต่างๆนี่ก็จะเป็นดร.บังออนเลยครับนี่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพลงสุดท้ายนะครับเป็นเพลงที่คุณไมล์นะครับมอบให้กับคุณเปเล่คุณคณิ้งคุณแพตตี้คุณเกสก็พี่โมที่อยู่เมืองไทยนะครับแล้วก็มอบเป็นของขวัญแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้นะครับสำหรับคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมนะครับชื่อเพลงความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตาด้วยครับแสดงว่าคิดถึงมากๆๆๆๆแล้วกันเนาะจบจากเพลงนี้นะครับผมแล้วก็ดร.งอนคงต้องล่ำลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้านะครับราตรีสวัสดีครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับผม
1: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.